0: จแล้วนะครับเป็นข่าวจ่ายเบอร์สองครับติดฟัง25บาทค่ะ173บาทมานา3ติดไป13มานาตั้ง
1: มันการเฟสสัตว์การโจลตัว